0: ส่วนเยาวโลนายนักรกนาพีเอ็มมุนากอนกัลกิมักงูรานามิรวัลโล
1: ยูนามิรบุกปากเฟรนส์กับแฟมิลี่ส์ตอนยาดาวยมกลิ้งบิงเรียลทินเตอร์ยูนับปรุงอัลเรดิโอลิลนับบดอแนนซิงนุ่มลังวันนี้ไอ้ตัวเรียลทินเตอร์มายน์แพลนดอร์ไอออนนามันไอ้ตัวอัลตัวยามาไมนิงลีสว่างเอามาลากับดาร์ไอ้นุ่มลังโดกับนับปรุงยามามิริโอมาลาดาร์ไอ้นับปุ่นนี่ตัวนามาว่างเอามาคิงปุ่ยโอ้บันเด็ดปุ่ยกับไซน์มาลาเลจูกุงนางโอ้กับเบรียสมาลาตัวเรียลทินเตอร์งอนับปรุงไอ้งอเลจูมิร์กับ respectful กับ continuing นับปุ่นตัว communicating นุ่มลังกัลMarga na porto rambangi kungai onja mangala palmiro gawa ngawattangu mala muni nijal pulo dao dipalni do contact number lel 0490415285 kapulo ara to dora kam number gam 0490415285 o dipalni to emailing olang govcommunities@riotinto.com Kabula do rakama last na govcommunities@riotinto.com Kabalanya, thank you.
2: Hi, I'm Erica.
3: And I'm Pam.
2: And we're from Alice Springs Karma Radio.
3: And you're listening to
2: Yongno Radio.

งอีนะมุ่นนะก็กลันนะบนบนเลยชุนามังไงได้เป็นตุนยามาแรงอะไรมุ่นีรับตัวอยู่นะทาร์พัลนะมุ่นีงัตตาว่าลังกงอโคโรนานาระมุนดรมุ่นียากอดกงัตตารวมตัวใหญ่กว่าดัวลาลักรามะงูกี้ยิงจ้าตุยหุ่นจ้างัดเต้าอย่านะตั้งกระดับมือหัววาลังกุลกันเราอยากังกุลยูร์กุยอลงูยูรุงไงจะได้บุตรจ้าลูกันเอาอะไรงูนี่ตุยหุ่นจ้าวาลังไงอุ้ยปุ่นจ้าอุ้ยกังกะละนั่นก็ลังงูไงกูยอร์มีเรื่องโง่นะว่าละลังกูบาลว่าละละลูกกันนะโย่ดูว่าละเองจังวันนี้บิ๊กอะไรเองจ้ามุนยังไงยากโก้บ้าอัตตาโย่กรณ์นี่นั่นนะลี่ยังอาระมีมุลย์ยามีโย่ยอะไรงี้สู้ว่างนะตัวมันอะไรจะพิจารณากันนาทีนี้อย่างนี้คนอยู่วัดตัวนายอยู่ลงนะแต่อยู่นั่งไอ้รูมจะวิ่งกันอะไรนี่นะจะมีเรื่องว่าลูกยานักการจะรู้ว่าละลังก็อยู่ลงอยู่ลงว่าอยู่ยากันนั่งไอ้คนอยู่อยู่ลงนั่งจะจามาKanjar meriah ngarawo, rom kunja. Linggo ngarana duala. Yul nguna wala ngukatuk meringo. Rom wartango. Tiakui, nina nyala meri unja rom go. Api cara ngai jisto yo, lakara ngalanja. Aduala dao, muni mako ngo.Laka ngalang ayo korna maktu, jisu walang oi. Balanya lah.

0: ด้วยยังไงว่าลุงนักครกนะไอเอ็มวันนี้ตัววันเลยนุนักร้ายบุ๋มไม่ยันเรื่องดูกันไงจะวัดตัววันโ
1: ลโย่บุ๊กมาหน้ามือ You're listening to Yolmo Radio They are Brick 8.9 FM